0: สิกได้อธิษฐาน
1: นาเป้นี่ขย่มสมอธิษฐานพิเศษสำหรับตัวสนกจนยงเตียงอ๊อกเนี่ยสมอธิษฐานเป้นี่เจียมวยนังขย่มเอาเปรโวใบดาในชีวิตตรงบ้านพดอลเอาตู้บังกลมนาฮัดพอลจิจรานดำใบเอาตู้บังกลมบานริเรียสมช่วยเอาตู้บังกลมสมลังตะมือตรงนาเป้นาได้ตู้บังกลมจูบประเทศนักปัญหาเอาไว้มวยตู้บังกลมสมออกคนตรงขนองเนียมพระเยซูคริสต์อาเมนเมเรียนยังนาทั้งไงนี่สมจับใต้ตรมนี้สมออกคนดับบานตัวสนาเรื่องราวดับเตะตรงนังสกปรกนี่ขย่มก็สังคมถาเนี่ยนังบนต่อตัวสนาเมเรียนสดาสกปรกนี่เจี๊ยบบนต่อตะเตียดสมออกคนสมจมเรียบเรีย
0: ไม่เรียนมันตอบ
2: จำนวนสำหรับการเชี่ยนตะดอโกดาในกรรมวิธีสดาสกปรกระบบเนี่ยเรื่องปิดปีสไดปีปราใจได้บ้านปลายตะเจี๊ยโจกใจปิดปิดอมนาอมนางบันทามดังอาจช่วยเอายืมตกจัดตะเลือกรรมวิธีสดาสกปรกบานวิธีได้ประกอบโดยสวัสดิภาพดำใบเจี๊ยปีบรรดาสาวิธีดำใบอเมียนก็ได้สังคมปิดประกอบมันรงเกอสมใบแต่ในเปรประชอมนังสกดัยสลาม

0: สกดได้ข่าวคลายดับพระเยโฮวาหนุ่มพระอ่อนมีชีวิตให้เนี่ยนาได้เมียนสกดได้หนุ่มหนึ่งนัดแต่มีนชัดสกับสกอลจินิกอัดมีนสกดได้อักเกราะนาหมกเลิกหลุนลาย
1: สวัสดีรับพระเยซูสู่พระเยซูตาปัญญานี้คอยเนื้อที่ไหนนะอันนี้ชีสมนุษย์สังขันสำหรับยังทิ้งอคเนียพูดยังในภายในในยังเกิดภายในนี้ตัวชีวิตธรรมดายังลูกเองนี่ยัยออมปี climate change จังท่าอากาศเชียดเวคอคเนียปีมุนตาภายในยังจิตคอยหายตามนุษย์ต้องอ๋อจิตสลับหายหรือไงทั้งนี้ขยำจังนี่ยัยอันปีเรื่องนี้ปีเปรกอันปีจุ่มริบโซบังปอนขยำสบายยังปันจุบจุ่มขณีในทิศในทางนี้นั่งขยำจังอันเชิงบังปอนทางอันขณีจะรวมอธิษฐานช่วยขยำอัปเรบอบิดายังอ้อประคุณเพรสงานสำหรับทางบริษัทนี้นั่งข้ายังเมียนสำหรับจุบจุมคณีเตียหนึ่งศักษาปีเปรบันตูรบตรงทั้งนี้ยังจองศักษาอันปีเรื่องพิเศษเรื่องตาภายในยังจิตพอดจิตคอยนั่งบาวิคอยตายังตอนน่ะเพื่อยังบาเปรบันตูรบตรงทั้งนี้สมตรงของนายหนึ่งช่วยยังทิ้งออกนี้สมอาคุณขนมนิมพระเยซูอาเมนเปื่อพระเยซูในจมูกสาวเวทรบตรงตรงบ้านนี้เย่จมูกเย่องปีกำร้องรบตรงสำหรับภายในนี้นางเกบานลูพระเยซูนี้เย่รูบันทูลเปียดนี้ปีโยฮันชมพุกตบบนหนึ่งขอมวยตบขอบวบใบก้มเอาไอเจ็ดเนตรลคเนียตบรอมลาวีเนตรลคเนียจูดอพระเยโฮวาจูดอขยมได้ในขนงดำนะในพระบิดาขยมมีนที่ลำเนยจีชรานผมนุขยมบานปราบเนรลคเนียหายขยมเตรียบกันลายไอเนรลคเนียบาขยมเตรียบกันลายไอเนรลคเนียนุขยมนั่งตรลบมาวิ่งนั่งตะตูเนรลคเนียเตไอขยมประโยชน์เอาเนื้อรักเนี่ยบานน้อยกันไลน์ดาขยมน้อยนู่นได้พระเยซูบานทาตรงตัวสถานสวิงถ้าช่วยพระบิดาวิงนั่งตรงมีนกับร้องเรียบจอมเอาไว้ตรงเตรียมเรียบจอมสถานสวิงสำหรับเอาเยื่องตอนนี้จะมวยตรงสาเลยยังบานมีเรื่องสเวสสู้เพรียในไทยนาแต่ภายในยังคอยหายนั่งกีจงดังได้เอาไว้พระเยซูนี่เย่อภิตรงเธอทันสู้ถ้าตรงเธอทันสู้ในกาลนั้นนั่งถ้าตรงตลอดมาวิ่งในไทยนาพี่พูดกีจงรีบจำเตยทั้งนี้ยังเรียนอัมพีเรื่องนี้สมบัติพระบรรทุรูปเป็นคำพีจมวิขยมนั่งเมื่อมาไทยชมพุกมาไปบุญมาไทยชมพุกมาไปบุญนั่งยังเมื่อขอบายรุ่ยข้าวตรงคงเลพนมดามออลิฟนู้ปุ๊สะมาไอตรงดาวิเลกตูสุวธาสมปราบยังขยมตาคาติงนี้กาวนานังมากดอลดาวเมียนที่สมกอลนาปีตรงยิงมากหายปีบมพอดกอลกิจองดังอมปีที่สมกอลอมปีเปรียยิ่งมาในทั้งไงโน่พระเยซูฉลาดจุ่มสมโนรบกเกย์ในที่สำคัญสำคัญมวย យើងឃើញនៅម៉ាថាយជំពូក24និងខ14តំណែងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់អ្នកលោកេទុកជាទីបន្ទូលដល់អស់ទាំងសាសនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតពុទ្ធសាវកចង់ដឹងតើថ្ងៃចុងបំផុតជាថ្ងៃណានឹងព្រះយេស៊ូវឆ្លើយយេពេលតំណាងល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះទៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីយើងហើយបានថ្ងៃនោះបានដល់ហើយសូអានេះជាទីសង្កល់សប្តាហ៍យើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍តើអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយបានកើតឡើងហើយនៅពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយអានោះ2000ឆ្នាំមុននៅសម័យនោះគេបាត់គេធ្វើឆ្កែគេត្រូវការជីទូកជីទូកអត់មានម៉ាស៊ីនទេអត់មានម៉ូទ័រគេប្រើកញ្ចក់បើគេដាគេអាចជីសេះឬជីអូតឬដាបន្តែមិនលឿនទេបើធ្វើឆ្កែមិនអាចទៅឆ្កែទេសម័យនោះរឿងផ្សាយដំណឹងល្អនៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីជាពុកបាទប៉ុន្តែសម័យយើង2000ឆ្នាំក្រោយខកគ្នាឆ្ងាយសពថ្ងៃយើងអាចជាយួនហោះក្នុងម៉ោង24ម៉ោងអាចទៅគ្រប់កន្លែងបាននឹងយើងអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតក្នុងមួយរំពេចភ្នែកអ្វីយើងផ្សាយវាអាចទៅពេញប្លុកហើយតាមអ៊ីនធឺណិតសម័យយើងខុសពីសម័យព្រះយេស៊ូវសម័យយើងដំណឹងល្អបានចាប់ផ្ដើមទៅគ្រប់កន្លែងដោយសារមនុស្សទៅខ្លួនឯងឬតាមអ៊ីនធឺណិតតាមទូរទស្សន៍ So ពេលយើងមើលទីសង្កលនេះយើងបានដឹងសម័យព្រះយេស៊ូវនិយាយជាសម័យយើងនឹងសពថ្ងៃយើងបើយើងស្ដាប់ព័ត៌មានយើងឮមនុស្សច្រើនគេភ័យគេបានប្រាប់អូបើយើងអត់ខៃប្រៃអ្វីយើងធ្វើនៅផែនដីផែនដីយើងខូចយើងមានតែប្រមាណឆ្នាំដូចជា14ឆ្នាំទៀតបានហួហើយសម្រាប់ផែនដីយើងអានោះមិនយល់យើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយពេលត្រង់ថាត្រង់យាងមកវិញសំតើលូកាជំពូក21និងខ25ដល់28លូកាជំពូក21និងយើងអានពីខ25ដល់28កាលនោះនឹងមានទីសម្គាល់នៅក្នុងព្រះអាទិត្យក្នុងព្រះច័ន្ទនឹងអ្នកអនឹងក្នុងអស់ទាំងផ្កាយហើយនៅលើផែនដីនឹងមានសេចក្តីលំបាកនៅគ្រប់ទាំងសះនឹងសេចក្តីទូគំនិតដោយព្រោះសួរសន្តិរបស់សមត្ថនឹងរលកមនុស្សនឹងស្រយត់ចិត្តដោយភ័យហើយដោយទៅទាំងចាំការដែលត្រូវមកលើផែនដីត្បិតអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រោករំភើបនោះគេនឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកមានទាំងព្រះចេស្តានិងសេរីល្អជាខ្លាំងកាលណាកាទាំងនោះចាប់តាំងកើតមកនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាងើបមើលទៅលើពីព្រោះសេចក្តីប្រោះលួរបស់អ្នករាល់គ្នាចិត្ត តហើយសព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងនៅផែនដីយើងមានបញ្ហាដែលរំជួយបញ្ហាពជុះខ្លាំងបញ្ហាលិកបញ្ហាអត់អាហារបញ្ហាមានមេរោគមានបញ្ហាច្រើនម្នឹងព្រះយេស៊ូវថាពីយើងឃើញបញ្ហាដូចនេះមើលទៅលើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយបើយើងគិតអំពីឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020គិតអំពីខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងឆ្នាំនេះបើយើងនិយាយអំពីអាមេរិកឬយើងនិយាយអំពីអាស៊ីឬនិយាយអំពីយុរ៉ុបគេមានខ្យល់ព្យុះច្រើនជាងឆ្នាំមុនមុនអានឹងដោយសារខ្យល់ព្យុះនោះមានច្រើនកន្លែងវាលិចផ្ទះរົບមឿនបានបំផ្លាញមនុស្សច្រើនបានស្លាប់អានឹងយើងមានជំងឺ COVID ជំងឺផ្សេងផ្សេងមនុស្សច្រើនគេស្លាប់នឹងយើងឃើញមនុស្សច្រើនភ័យអំពីរឿងផែនដីយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសិយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាពីតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយទ្រង់បានយាងមកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃចុងបំផុតនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាពីមានវេទនាច្រើននៅផែនដីយើងនៅគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវជិតមកហើយសិយើងឃើញទីសំខាន់ទាំងពីរនេះនឹងថានៅក្នុងជីវិតយើងឃើញខុសពីគេច្បាស់ព្រះយេស៊ូវជិតមកដល់ហើយសាមើលម៉ាកុសជំពូក13ម៉ាកុសជំពូក13និងយើងអានខ26និង27

0: Comme tu veux, mais tu m'as gay. I pray. Nó không chết, anh chết bên mà. Bà yên nó khen bì vò nạ chung phụ bài. Bà yên sư bà bình tù thà. Kinh nhóm nơi mốc thùy. Kinh nhóm khu thùy. Thùy nó chết chết rồi bà yên. Trong ta nè nà bao. Kinh nhóm cho. Phải thái em cho nên con nơi chú mùi. Con bà tích. Con bà nâng ai bà cho bọn tay trái ai bà chênh. Bà chết chùm hò. Nâng ai bà cho. Yo sao bì kì bào, sao chì vết. Nâng hội ai bà. Phra bà. À lời trông chì mà cha, chì vết kì nhò. Kì cho ai trông khuôn nơi. Phật nịch. Cho ai sai riêng là lời chất kỳ nhóm. Biểu diễn ai prayer sai riêng trong chất kỳ trong chồng ai diễn sai riêng trong nọc rộng. Vivernat put of a pee, then call John Cobb Brown. Vivernat put of a pee, John Cobb Brown. How I did, then say it, no, call Jinnick, Ring Rock. Ba chi vậy, dân à rì sư, sai riết nơi lơ chi vậy, nơi xa mai thua, bria bụng đạt, khuôn ả, mai hạ, bia trong Jerusalem cho sơ thàn sơ hài, bia bria mà con nơi chi mùa yếu nơi bàn đầy nì hài. Trong ai dương sai riết chỉ mùi trong ở cơ chế. Dương lè bong tự chú vinh. Bọn hiểu dương lè bong chỉ vật nâng ai biết cổ bong chế. Prayer, I took chết nơi lời chuyện. Nâng ai dương sao chú mùi trông vẹn. Ở cơ chuyện. Dương mô mùi tiết. Phải chú mùi mô phải phí. Cô đọc đi. Vì bà nát chú mùi mô phải phí. And caught the Mel. I'm much to chop. Then, York run. Down by Jack, I group can. I'm got a clue. Praise sư sanh ya trong ma chi cha ani ni ye om bi yu ma bhakti pi ro bi sư kinyom chu thai nu ma dal hai thai ni yu tra tra tra prayer chi sa dai aten sa dai trong chi vật ye kom cham dal thai krai bi pru pre yu sư ni a trong yu ma đang đa trong mặt quên khai nà bởi vì đêm sau tháng này tí xung con nơi phát đại ni chú yên yêu bởi sự chết tạo hai tháng này ni chai trời cho như mà đại bị bu ghê bu thu trận nhiều bu ghê khơi prepare rồi bảo prepare nhìn nhận nhầm bị bu dừng khơi sát đại press crew from my young hand. Akun prayer. Young chap wrong young legend. Nay building rung chạm. Yay, our prayer. No, don't jet for boy here. The dick theater. Young, I know you went wrong. Occasionally. Some children rooms for sad prayer. Come cut at it time. Chimoy. Our prayer will be done. Ngài ni hiền khơn cùng rong đồ lõ ế kỳ cho. Hiền khơn trung sở lăng dân rõ tổ trung trong nơi. Khi nông phái ni thúc mây. Chúc ngươi. Ở đâu chứ này. Trung trong ao dân cho rùm xa ế riêng khi nông rõ bọt trung. Trong chi prayer bàn tay yên khơi trong trong lướt yên làm nâng nơi chú mùi trong nâng xài riêng chú mùi trong xong trông cho trong chết rồi bỏ hiền. Đừng xa ai riêng trong chết rồi bỏ hiền thay ni. Đừng rớt thay. Đó là có chứ ni. Xong trông riêng trong chết rồi bỏ hiền. Xong rạp thay bởi sư dương mạc bình lực thị phí. Nhưng ai mơ thờ lơ. Nên nhìn nhầm bị prua prea sông cửa bỏ hiền mà tạo hài dương khân kết xoan nhà bỏ prea sư trông thả trông mà chi chạp xong trông ai ngay nụ chạp mà đỏ tu vương cùng xong mình hãy thịnh ọc nâng niềm prea sư. Amen. คุณพระสัปดาห์คราวยังบานเมืองน้องที่ครองเยรูซาเล็มทำไมอันนั้นที่ครองนู้นจิตที่ครองอาชาเขมีนที่ครองในภายในนี้โดยที่ครองนู้นใจยึดจุดนี้ที่ใครสักคราวสมเด็จติดปะ
1: จอร์ไอดังคลูนไอจำเยี่ยมจอร์โรอาเรียได้เช็คมังสตรอร์บเนโรลคณีเพื่อแต่งดาวกรอเวลเตียงกรอฮัมโดนเจสันดำใบหนึ่งโรคเนียนาดาวเวนหนึ่งตระบาลีบานจอร์ตาสูนหนึ่งเวียโดยเมียนจัดเจอหมู่มวลเตียงหนึ่งถาปวกบังโอนรบเนโรลคณีดันนกน้องลูกไก่นี่เกมปุ้งแต่รงตุกลุมบาโดยเขียนได้จบริษัทจันโดยอภิเชียยมบัดอาเตียงพอลในชีวิตสดแต่ใจปีกน้องจัดโมกจบบ้องจบมดดันปุ่มเปียวิจจันปีแอนตองพร้อมเตียงบอกโอมมดโคนอ่อยน้อยช่างไงปีแอนพองก็ลอยเพลงไอ้เมื่อจำตมมกให้ตระบอกแอนเต่าตรังตมมกได้เต่าอ้อยพิจารณาเราได้เชิงแอนเดอร์ให้จัดแจงอ้อยเราแอนบานตรมตรวจกลมอ้อยงี้แบบเต่าข้างสามหรือข้างช่วยเลยเต่าไอ้เชิงแอนเจจิงปีศาจได้อักระเวงโจลปรังประหยัดนึกครูเนี่ยให้นึกศิษย์ได้บังเรียนโจลกันจบตามศิษย์ได้เจงบาดเดิลเฟอร์ดูชนอโน่นเนี่ยนึงสังคุกลุ่นเนี่ยบานรวมเตียงปุ่นเนี่ยได้สดับเนี่ยพองขยมบ้านนึงท่าขยมนึงประหยัดเพลาคลุ่นดำใบมันอ้อยอันดานขยมเฟอร์บาบเลยขยมนึงดักมองเคียงตบหมดขยมน้องกาดปุ่นอาเกาะเราจะจมปัวหมุกเราอ้อยเนี่ยเราเนี่ยประหยัดแรงบ้าน

0: 1 tayo, no? Praise yok sang yok tek ng chapadam lin cheng roboke kichol praise ni ye chup moi ge samuel yohan chupuk da bai ko from bell yohan chupuk da bai ko from bell praise throng chalawe ta kada khnyom tvo no net men yu knong pelelonite tae the muk tep nang ban yu wen mo hage men yu mapi praise men ta sakat praise men tan ta tan so wen and I praise John Bonrin K. Some rap bill, the tongue so high. Bill, rolling high. And get you. Then put down. Bill, praise you, my dog, Petra. Petra, that. Kim mod ai ling chung kim day. Nang prisu chalai the court called a corporum by Johan chumbuk the by corporum by Trotu kai ta Trung and Trolling chung ai tu bung kum so high. Prisu mimba tulta. Bakanyom Malin Ainet Nu Nek Mien Chamnaik Chimoy Nang Kyom Tai Petrakat Arun Lin Cheng Arun Tamara Anichi Kangir Bane Bamra Wanda Yup Nu Vimman Arun Tamara Tai Praise you, John Bong Rin Gay, Umpy, Close and Crew. Tamada, young Lian Jung, people, young Jong, some art. Women, they, Hoy, Nalajang, Balat, Sing, young Lian, some art, Aijang, young art. Nang. Praise Chong Ye Chimui Saya Ampi Panyaha Tom Jing Tule Day Panyaha Ampi Bab Tukman Aik Liang Ampi Bab Cheng Day Pandai Praise Pran Anih Jin Namasanya Ampi Away Trung Chong Tua Samrap Gay Lien Jung Rupoke, Samrab Agi Kung, Trung Jung Lien Umpa Bab Rupoke, Die. No caught up, Prisubrabge, Prisumin Bentul to Gota Netna, Dal Mutuk Hai. No Troika Ling Tai Chung Pana. I bans at Ting Ah. I net Rok Nia. Ko bans at Hai. Tai Men Men Ting Ah Knia. Some rap you'll be way be so jong yay. Pretty soon jong. Prab ke banet letu obi ampabab hai jeng saat hai pantai letu hai ye like prepared bab tit anu yin prepared letu dai yin terkas semata ยอะลูกเปโตรปิลกดลูบากดมันไอปริซูสมัจจังกดกดมันไอสังครัวกดซอมเพรจูเลียงกดแตงอ้อนึงปริซูพรากดเดสอาดายมีเปจังพระเยซูจงปราบเปตรานึกล้นตัวองค์ปีบาปมุ่นหายเรียนเลี้ยงบาปนกอาหายนึกสะอาดหายมีแต่บาปจงคร้ายนึกตอนล้นตัวบ้านตรกาสมอาเปียนุเปตราอยู่พร้อมไอ้เรียนเลี้ยงเจงบอกกอดวันใดบริสุทธิ์ตามินมันเนอตอนสะอาดบริสุทธิ์นี้เยี่ยมปีโลกจุดอิสคาริอัตปีพรุ่งก็อตันลิมบาปกอดขนองเจ็บรีบจอมประพฤติคนเปรียเปรียจองเลียมบาปบ่อยเองลูกยูฮันคนน้อยชมวยเปรียยูเปรียเลียงเชิงบ่อยนึงกัดยูออมเปียไว้เปรียจงบังเรียนยกมอนึงกัดพระเพียงน้อยยูฮันที่มวยชมปุกมวยขอบพรมบุญบ่อยเองลนตัวบาปไว้ตัวตรงมีมระหาเตสมอตรองหาไอสัจริตประยายหนึ่งอัตตบาปอายิงหาไอหนึ่งสัพอาทยิงปีกรุบอภเพื่อจริตแต่งอภองบายิงลงตัวหายยังอัตรกาสัมเพรลิงบาปนุติเตยังตรกาชั่วมาปีเปรสระลังยืนมาปีเปรย์ซื้อสกอตสำหรับยืนบาปยืนประพฤติแอนังลนตัวหายเปรลุบเจ้าหายในน้อยจุปุกพี่ขโมยโยฮันตาก้นโตโตโรคเนียเอ้ยอาคยมสุเซสกเดย์ติงนี้นิวมาโน่ดำใบกำอายเนื้อรักเนียทั่วบาปเตียตายบาสันจีเนี่ยนาพลุทั่วบาปวิ่งโน่ยังมีนเปรย์ดูจีจุ่มนุยมวยอองหายแต่ตรงควงเนยจุ่มปูเปรย์บวิดากูจีเปรย์สุขริชีพเรียตัวสัจจริตวิวยังลนตัวหายเปรตมันจองอายังประพฤติได้พอได้อาคุณเปรตบายังประพฤติบายังบลาดเจิงตีเปรตนาจายด้วยลิมบาประบายังบายังลงตัวเตี้ยอันนี้ช่วยอายังสังเกตสำหรับแต่โยฮันชุมพุกต่อไปเองโยฮันชุมพุกต่อไปหนึ่งเล็กนี้ยังอังโคดอปปีกาตรงบานเลี้ยงเจงเกรุยหายบานเปรย์พอตรงเองนุก็ควงเนื้อตอกมีมบันทุลตะกิตาเดี๋ยวเนี่ยรักเนียยูคาดาวขยมเติบนังทวนี่หรือไทยแต่ยังก็จะไม่เกยยูลัดบายยังสู้เกยตาตรงทวนไอกิดกิจลาวยังไม่กิจลาวตรงเลียงเชิงรบกยมลายตรวจไปปันใด atan trou trou. Die broer away preet voor men nei. Trou trou jing. Cry out, praise you, prabke, no call the boon. Put on some joy, merge with yum. Dochne, back in yum that you pray on my jahai, she crew, ban lean jung, I net rock near. No good, I net rock near. Lean jung. Dog near and near die. Praise to John, I ain't to a time. Drunk or talk, young, drunk, young, young, or talk, get out. Don't put the bike or some saboon. Praise to Mamma Talk, yum, I sick a day. But not moe to me, don't it rock near. Do I never knee, strolang knee, to wing to map? Throw I strolang knee, doik cheek, nyom ban strolang, net rock knee die. Praise to our young Ling Chung, to wing to map. Behind our be a young strike, strolang, to wing to map, doik praise strolang yang. Pray our talk yang. Yên trời ca ọt tỏ kê. Prea loa lê bong chi vớt rô bọt trông sởm rạp yên. Yên trời ca sởm rạp lê bong chi vớt rô bọt yên. Sởm rạp kê. Bạn yên thuơ tạm prea. Sâm bạc tờ yô hàn chung phúc mọc phai khô mọc phai mùi. Rui prea yêsu. Mien bantul toki madong tita, som ain rukni pap dae sakta, nyom ne rukni ay toy, bichia previda ban chat nyom ma dae. Ani chba, piyo room on the area. Billion Legion Bucket going to Mark. Billion Hop the Bang and Pack took Tom Bim by Chu. Young Bong Hang, young Jump and Talk and hear praise to a pandemic. Praise you, Taduik, Prabhu, Bada, I can your mouth, Kyom, I net, Tada. Animan Tomada. Ba, Kyom, Churahnet, Nang, I net, Nta, Kangir, Bakyam, no Tomada. Bru, Anik, Kangir, Bamanu. Bandai, Pray, Churahyang, Serbap, Nta, Kangir, Praise you. To pray rich about ra, to no pine dine. Tonight, me, billion lean churn to wing to mow. Young bong hang, on be sick a day strolang about prayer. Young jong strolang to pray strolang. Young jong otto to pray otto. Yên trời ca đa tam prí sư. Nâng bật tố kháng yêu prí sư. Thuơ nơi phải đời nè. Phải chí mê nô khá á tạ kinh. Yên thuơ bọn lên rao mê chá. Yên thuơ hang on be sick at Israel lang robot for prayer. Yung twer we pray yung chong hang yung chong min chet bom ra do you pray you su bom ra yung twer we pray dương chọn kê ở tổ nâng sử lãng tịch vệ. Bill Savit rồi bỏ trung chúa vệ nơi thay sinh. Kỳ xưa xâm nua xâm khám một. Bởi bác tờ yếu hàn chúa phụ bà môi yên bằng khinh xâm nua rồi bỏ kê.
1: ខ្ញុំបាក់ទឹកខ្ញុំត្រេកទឹកហើយ

ชื่อรองแต่จุตาจุดขนองกำเนิดก็ต้องเลยพระเจ้าเอ๋ยเชื่อจริงสมเด็จขอฮัสสมุยยูฮับชูโปรโมยขอฮับโปรโมยนั่งยันฮับเปิลดาลนาดาลบริโภคสัตว์หนึ่งชิมระบอกยอมนุ่งน้อยบังยอมหายยอมก่อนเลยขนองเนื้อตายเนื้อตาบริโภคย่อมเนื้อหนึ่งรู้ได้สาย่อมโดยที่พระบิดาโดมีนพระชนรู้การจัดเอาย่อมมาเอาย่อมก็รู้ได้ได้สาตรงได้ย่อมมีปัญหาหายปีพรุ่งย่อมอัตตุตุสัยเตยขญมพักชีมเตยนังพระสุตะบาจองดาทางขญมตรกาหกไปขญมนังพักชีมประบอกดาจองตรกาสานาสำหรับทิ้งใต้ประบอกพระสุยังรอดวิปรูพระสุตในภายในพระเยซูมาจากเอเยงฮอบไซรบาตงด้วยเยงฮอบไซมอนหรือไซตรัยบางที่ในรบาไปพระเยซูบทูมีมีนชราขยำบางสู่ขมิงให้ด้วยฮอบไซให้ด้วยฮอบไปฮอบตำปาไว้เด็กปีพูดเปล่าอันนู้นชั่วแล้วไปยังอดทักง่ายกับมัดอดไปทักง่ายกำลังมีนแล้วใครได้ยอมสลบมหาตบุทักง่ายทักง่ายมวยสาวที่ปีกสายทั้งที่ใบอัดเอตีข้อต่ำไม่ยางดึกยามมันดาเลือกร้อยยามดาเลือกจอยปัญญาขยามอัดหอบสายอัดหอบมาหอบอัดหอบใบสายสับไงก็จะเมกพระจิกนุบายฟีฟรัวไปยามอัดหอบThis come, this come, let me into heaven. Every day, every hour, every hour, every hour, every hour, every hเองจะต้องมีเงินยังมีชีวิตต้องมีกำลังยังสกปรกเปล่าเพราะจังเอ๋ยเองต้องจะประบาดตรงขี้ยิงปีพรวดตรงจังเอ๋ยมีกำลังข้างประลังเนียนนั่งเปลี่ยนจะต้องตรงขนาดชีวิตประบาดยังเฮายังเลี้ยงเคลียร์ยังสเตรกปีพรวดตรงความง่ายชิมวยเย็นอันนี้จะเรื่องชรายเปรจองเอยิงยูลเนตนาฮอบสายกระบาดตรงเนตนาพักชิมระบาดตรงอักในขนองเนตนาเนตในขนองทั้งไงนี้ยิงจองยำน้ำปังยังรู้ได้สารน้ำปังตัวนี้แต่ในนี้จีนยายังจองเอาไอ้เพรียรู้ในขนมยัง
took them by you. You forgot to make it out by lead my time. Rap through through. Gowny at me in the group some rap to you. Pantai Vijin Mitsania Ampit. Prayer Chung Aji Vitrop Trump. Hugging on you and the chimer by you. Hugging on you. Ayang Chong Slap Aji Hoa Nang Yang Yang Chop Lot Tam Trong Yang Chop Totem Ham Yang Slap Bat Yang Mang Slap Day Madong Macau Manu Clap But the chit get chunks of lap soon. But the moon, Chung Ru. No prayer you suit by young thing. By young Chung Ru or call. Young drug prayer. Quang no canong yang. Young are Chung Ray are Chung Clean tea. I pray no kong yun riêng tnga. Pray. I sat robot nong nam nyam nam pang nyam nam pang nang. The tool tiêm by ju. I can be how sa. I'm in Sratu. Brought Bill Prayer no Kung Chivet Rabahyang. Young men, me and Aram Jude. Young men, Aram Sabah. I. We brought Prayer. No, no, no, no. Galatia Chopin Compay. Look, Paul, at the A. Kinyomban job chikang jimoy nang prayer. Dai kinyom ruwana. Manin jia kinyom tiyat. Guji prayer rong. Ruk nong kinyom bing. Hai da kinyom ruk nong sai chiem en aloni. No ku ruwa. Now you say good day to me. To the prayer, reach about the prayer. A throng, strolang knyom. Go on, procol, pray on throng. To me, knyom, hi. Paul, somebody like. But no one. But good. I pray for my child, Chong Badoik Trung Bamra. Kachong Sralang, Big Sralang. Chong Otto, Big Sralang. Put some right, I pray, through no Trung Pot. Be proclaimed, I I at work, God. Nang tiny, you to tool. Don't be my tune and the pan. Keep some come at tool that I started young prop prayer. Can you talk about my drum? Hong no canon. Kinyom jang ai trung krup krong chivet rubak kinyom. Kinyom jang stralang o trang. O wei tung tue. Inna trung tae kinyom jang chimu. Na kinyom sang kua yung otan. Samai kwa
ีวิตเราตอนสมัยเอาไปเป็นของเราชีวิตเราไม่ทำแทนยังสมัยนายยังจะประดามรีบจอมจะบอลรมตาพระเจ้าคอมเมนต์พระลังสระลังในจ้าพระองค์อาญารู้ว่าคลับฟุกฟีกออกจากมวยด้วยแต่ในคลับคนนี้บ้านจะตุบสุดจิตเรื่องยาไปยังนะนู่จุดตากนองตรงตามไปยังจอดจุดไปกนองยังแล้วก็มาที่นัดชมพูมาไปดีเวอร์นัดชมพูไปก็มาไปเมื่อไอ้เจ้าหมดทุกอย่างกูบาเนนาลูสมเลงันหายบาทุกอย่างนู่นอันนั้นจอดอันอันนั้นบอกบอกจิมูนังเนนู่นอันเนนู่นจิมูยอันใดเปรียบจังมาเนกขนมไว้เพื่อมีเพื่อใจชิมยังไว้เยื่อเงี้ยยังชอบใจชิมวยเพื่อขอบคุณเพื่อฟิลปรีสุเยจมุสาเบฮายอันปีนำฟังตุ้มไปชื่อตรงบ้านพระเกี่ยวปอปอกออกเลยว่าหายมาปีเพื่อจังควงในยังเป็นบริสมอธิษฐานอันเชิงให้พระ

กบายนู้ข้าสบายปวดสมองยิงดอกนู้ตอนใส่พวกดักโกนทายจบจบปวดดีลำข้าไปลื้อสมองโกนโกนจะบอกยมเต้ก็บอกปวดไอ้ชีอักเสบนั่นนามันเนี่ยจะปวดรู้นึกบรรทอนเฉลี่ยปีเวลาแต่ถือเอาสมบัติอะไร

ยกถาปุภัยพระเจียมพระเงินปุภัยไอเมียนดาสพระเยจุนเอลไอบังมีเพล

รุกยังดมนอมมันดูนังรวบขยมทาจีเนียมินโปปิปรูปเรียดอมมินประจิสดาตรงบานพรอสกดายังละอวิเศษดอกขยมแต่นิ่มตรงบริสอดตรงมินสกดายเมียด

Yung ay asang Pandai prayer ming kamrang. Kamchang ayang kering komoi na lokobat chumpukpi. Koni chui ayang kering kamrang ba prayer. Đời xa ông phở bạp ngày đi bẩm bì bàn tu tu này thay giờ ta chấp rom ông trong chỉ phải có bọn đại đạo bạp tiền thừa cả nét sông kêu đà nên ngày đi bẩm bì chấp đam mình này ta trong chỉ prayer sung kêu rồi bỏ hiện đại xong bà tờ nick gặp mình nàng nên chung phu mà phải nên yên an có phần bài đồ đọc môi nick gặp mình nàng chung phu mà phải có bài phần bài đồ có đọc môi
ai nức chăm bì thay chọc xâm ra đâm bay nhếch thay nụ chênh chì hò rà sọt. Cần ông riêng bà môi thay nụ thơ ai anh thua ớt tên ca rà bò anh cho. Tại ai thay thì bàm bì nụ cư chê thay chọc xâm ra thoai prê Yehova chì prê anh vinh. Nói thật mình trời phơ away ai xa tùa khu này rư con bró con srei anh kỳ đầy tùa bào bró rư srei anh đầy tùa sát rộp anh rư nè đô tê tê nơi tê anh tê anh kê đê bất kê nông prom thai pre Yehova trung ban thua tê mêk pine đê hai lần smart prom tên robot sắp sắp sắp nơi sự tan tên nô đại rui ở khai thị phẩm phi trong chóp xâm ra hẹt nô bàn chì prê Yehova trong bàn bởi tiêu tạo thai chóp xâm ra hai côn chinh chì bò rà sọt dì dân khai anh ít tạo thông chì các bạn khác được dân mưu khai bạn thấy bây dân mưu có muốn prea bạn như vậy ông bị đọc bỏ trông dân bạn ăn thì buồn hài trông như vậy ông bị trông chưa nè chui nom phụ Israel chinh bì âm nai cửa bò phụ Egypt trung chui sân cực gê kì chì bà bòm ra anh trung chui nom gê chinh Egypt anh áo gê miên sơ dân chị bà bà mra đà dân chị bà bà mra phở bà nâng thay tìm bì chui rộng lực dân ông bì trông chồng nôm dân dân bì rừng bà trông chồng liêng bà trông chồng chui ao dân chân nè ông phở bà xâm rạp dân ông bàn thua nè trông dân chồng chì vết mai chì vết mai nè tệ tăng chì mùi prê bóng cát prê trong bóng cát chết mai khổng dân trong trong bóng ca chật mày ta chật mày ai yên ban ek chọc mày bóng đại yên ek chá bóng đại yên nơi ta ọt ek tay nơi khổng dân vì vậy nó bạn chụp bạn đây muốn pre ai bạn vừa phải đây mày trông trong ai menu từ tu school trông chỉ pre article
สมจุยบอกเธอบีบาร์นาชมพูตอบบุญชมยองบีบาร์นาสิเปย์จงคราบเปรกคุมปีตอบบุญนังเยงอานคอปรมปีดานนุปนลือสำเร็งอย่างคลังทาโจขาดคลายดอกเพรียหายสุสานเซรีลอดบอตตะบิดตรงตรงจมนุ่มจมเรียนุกบานตัดดอกหายโจครับทวายบังคุมดอกเพรียดอกบอกบังขาดThey make pine day smart nung run took ten pomacho. Smile jong cry. Yung do smile no howie. Prayer dung howie monotic. Strong chip prayed article.นังจองอายยังใส่ดำนังมาลองตีดอายมนุษย์บานตุตุสควอลเพรียร์อาร์ติโกปรูซับทั้งไงเก็บบังเรียนชีสคมีเน็ตอาบยังใจยังกาพิสลายเปลือกยำอันไปมันเปิดใจนังนูตรกายูเรื่องนี้มันเปิดยังมีเปรย์ยังกาAt mile oving, pantay moon prea ay pangka ting at wing, trung traka twa chum num chum rea. Trung min set twa chum num chum rea, pi trung chi prea atiko, nang trung chi prea sung krua. Sa samay ni, samayมนุษย์พลิกตรงเรียกตรงจองอายเยื่องปามสายดำนังตาเยื่องตรกาการคลายเปรียมาตรงที่การคลายเปรียดาวิสาตรงจิเปรียอาทิโกนึงตรงเชียเพื่อจำนมจำเรียสำหรับครบมนุษย์ในภายในนี้ไปยังขาดคลายเพรียยังจะทุกสกอลพระจิตพระอัติคอยังบันนักเคร่งเพรียเอายังมรัตในทางที่ผมเปล่าบริษัทปวดตรงจองบีปวดดำดำบ้างตรงบังคับครบตัวอีกจ้าหนึ่งนักไร่แล้วอันก่อนตรงจองบังคับครบแต่งอ่ะอีกจ้าทำไมไม่ลองตียังเคยเอาไว้ตรงจงทั่ววิวรณาตมพุกมาภายมวยสลายดินโอจิมวยขี้ยมวิวรณาจมพุกมาภายนั่งยังอ่านพิโกมวย
đồ của buồn. Muốn nhận án khi nhóm chức năng ai dân chấp rộng ông bị quay prê thuê đàn đồng bông bị prê bằng cát phanh đầy dân bị bàn prạp dân trông thuê xuân lọ ổ trông đâm xuân xâm áp mấy nụ nơi xuân nụ dân hào xuân y đơn xuân prê bằng cát group tên á nâng trông thuê xuân sát mối xâm ai nụ nơi ai trong crowd bill prayer ban bong ka group tên ot mai sam rap ka it could jock wing trong miền kem rong sa đi away trong thuê down the bong tại vì yên kèn gần an vì vợ nát chung phục nâng khó môi. Rồi khi nhóm khơn đầy nâng phán đầy thơm mây. Tớ bớt tê mêk mình nâng muốn nâng phán đầy muốn bàn cân lòng bắt đầy. Cô miên xa mọt tiết làm. Hai han khnyom ko khoeng ti krong do bor sat ku chi krong Jerusalem tmai pi satao ma om pi prayer tat tat taing do chia propon mount my dying cluen the tu bday some job rom on pwa in johan so say chumpuk mo pai got ni yay on p chumnom chumre nom chim re chong krai pe pre ban bom plain pu akra ai ge vin hai pe pu akra anang sat tang chin ne nom ki thua akra sob to across nâng sang chỉ nét nông kỹ thuật across ban vinh ni hai trong cát phải đại diện thứ mấy nâng trong thuật nơi đào bóng trong thuật xuân y đơn ai mà nông nơi phải đầy thoải trong thua nâng thị krong rộp rè xâm rạp ai mà nô nơi thị krong nô thua bì mìa thị krong nô chì thòm thị krong nô chì xa át ế kà chà thị krong nô nâng dấu hàn ta có tương tì con nô chọc bì mê chọc bàn xua nâng mạc nơi lơ phải đại dương
รบังคาสครุปสับสารเพื่อติงออกทำไมหนึ่งตรงบานเอาเยื่อเมียงคลายปีเซ่นายที่ครองเยรูซาเล็มทำไมขอบายยังเคยกำร้องระบอกเนี่ยขยมยังลืมเลงมวยยังคลั่งจิงพิสตานโซมากตาเมื่อเรื่องอบสะระบอกเพรียบานในจิมวยหนึ่งมนุษย์หายตรงหนึ่งของในจิมวยหนึ่งเกย์เกย์หนึ่งเทวเชียร์เรียระบบตรงหายพระองค์ตรงก็หนึ่งเทวเชียร์เพื่อดอกเกย์เพื่อหนึ่งจุดอ๋อเตียงตุกพเนกปีพเนกเกวเจงนังขมีสิกเดย์สลาบหรือสิกเดย์สากสมเริงหรือสิกเดย์ยมเตียงหรือตุกลำบาดนาเทียตายตบสิกเดย์มันประมาณมุ่นถึงประมาณบางกันลองบาดต่อหายคำร้องบอกเรียกจอมบังคาครุบสารสบสารเพื่อทำไมสำหรับอายผู้บริสุทธิ์จีเนตตูสควอลเพรียจีเพรียอาทิโกจีเนตตูสควอลเพรียจองตำนองจมูกยืนจ้องสมอาเจ็ดรอยยืนจ้องเตาจระหนึ่งทัชเร็ดรบยืนเอายืนแค่จิ้มอวิงหนึ่งตรงจ้องเนื้อจมูกยืนดาวิสาตรงจ้องเนื้อจมูกยืนหนึ่งจ้องเอายืนมีนสิกเดย์สบายรบตรงขนมเช็ดตรงบางบังคัดกลุ่นออกทำไมนังอายที่ครองเยรูซาเล็มครองรบพระยาจอมทันสู่มาพันใดนี้สำหรับยังไอเนื้อจมวยพระยายังไอจมวยเนี่ยอันนั้นยังเล่งมีอันหายสเปรย์ยังเกิดอมปีเปรย์บังคาดับมองตรงบังคาดครุบตึงเอ็ดกระจาปันใดได้สามทั่วบ้าปันใดนี่โคตรแต่ตรงสระลังยืนสระลังยืนคลั่งเราดอตรงสับเจ็ดมาลุ้ยยืนเพียงพบาบลุ้ยยืนก็ได้สลับทั่วภายใดทุกไม่นั่งมาเนื้อชิมยืนนอกจากอาชาตรงสระลังยังเมนเทนยังยังเคืองดาวิสาเปรอาติโคโยฮันฮาวเปรบันตุจิเปรยิสือบานมักภายในยังกาตตุสักก็ได้สลับระบบเยื่อหนึ่งอุปบาประบบเยื่อแต
รงมีเสร็จบังการยังทำไมขยมมีสังคมบำบอนบานยูลเอาไว้ตรงบานเถื่อยังมันน้อยกันเกียดแต่ยังมาต่อผลลือยังมาต่อ

0: Pine Day tomorrow. Pine Day, ekcha. Pine Day, kumi in vetania doik elo. Elo yin dalsam ijum numre hai. Kang ira bapreya, ijum numjum ya. Jit cha hai. Build up high. And the young me and veterinary do clang the young at the king. Bantai veterinary no pot high. Presu yma wing. Drung nam yenta tanso maponam. Maponchanam high. Drung nam yeni veng. เพื่อจำนวนจุมเรียสำหรับผู้อัครเพื่อเก็บวันนี้ให้ตรงบังคับครุปสับสารเพื่อทำไมในยุคขนมที่กรงเยรูซาเล็มในเลอร์พายเดย์ออกก่อนชนิดจิมวยเพรย์จำจังจูบบอม Chui Ka Klai Prea Sam Chui Thu Squal Prea Chia Prea Artico Rabah Net Sam Akun Sam Chau Rung Titan Chumwe Thu Bung Kum A Prea Bo Bida Yung O Prea Kun Prea Thangai Ni Yung Kuen Trung Chia Prea Artico Pine Dai Ni Yung ตรงจีเน็ตคาร์ดยังขยมหนึ่งปอดชีวิตเรายังขยมปัญไดไอ้ตรงทัวร์ดาวดมองวิกได้สบายหนึ่งยังเคยตรงสดายได้หนึ่งตรงสดายได้สาภายในยัง จิตดอมมนุษย์มันไอ้ไหนใจคอยเมนเทนปัญไดตรงมีกำรองกำรองช่วยสังครูเฮียงหนึ่งตรงมีกำรองบังการภายในออเวงหนึ่งมาหน่อยจมวยยัง สมัยไทยนู้นชอบดอกยังจังคัดคลายเพรียจังติดตู้สกอตรงจีเพรียอาร์ติโกรบอยยังเรียงเราไทยบริษัทไทยที่ประปียังจังมาโจรมจมวยขณียังทุกข์ไปบังตรง
1: หนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาไปบุญมาหนึ่งทวายมึงคุ้มตรงสมตรงมาของน้ำเจ็ดรบหิ้งสมตรงช่วยเยี่ยงเตยจีเนอร์เอกชาเยี่ยงขยมสมนิทิงอักน้องนิพยุสื่อ Amen. So far, young Job can take cry and bab prep and tool about the wrong cry. So much.
2: Tua bay, young me and car on top, got down, young night, top chet left break. Tua bay, young mum and kung, can long chi, but young me, young Mike, not gonna. ยังตกใจเลยเพรียจำเรียบสัวบางฝันถึงอาคารนี้รีเอชเงินสัตว์จำนวนยังยิ่งได้สำหรับดีบายทั้งนี้เจ้าก้อนรบกวน

0: They like crop bike men. Kenyam tu preveni barasat na chmui ne teng akhi. Pon tai nyom at sa kun amai acha na chmui ne. Ruji mai kenyam. So ba preveni barasat na chmui yeng. Hai de wei yim at me na mai tuk men. Hai jma pi yeng an som. Okay. Alin chong me la. เรื่องบอกพระเยซูยิมยอห์นหายลูกอาจจะปุบบุญกอดบุญที่เมื่อเปลวพระเยซูตัวบันดบันดมวยเถิดประเดี๋ยวนี้บริษัทมาสินทัตเตอร์ชิมวยพระเยซูอีกครั้งเปรียบจากในพระเยซูในประเดี๋ยวนี้บริษัท
1: นองพระเยซูจอลที่รหัสฐานนั่งตรงอธิษฐานใส่สัตย์ไงในที่นู้สมช่วยอ่านลูกาจมปุบบุญขวบบุญเปรตกัมปีลูกตาจมปุบบุญขวบบุญไอพระเยซูตรงเปิดตาสกเลเลวิงแต่งเมียนประเชษด้านในพระเวเนสันทัดเลือดตรง
0: Praise to you, pray, throng me in the night. ពន្តែពេលព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវលះបង់អំណាចគ្រប់ត្រង់សម្រាប់ការដូចមនុស្សដូចយើងពេលត្រង់នៅផែនដីនេះអំណាចរបស់ត្រង់អំណាចនៅក្នុងត្រង់ដូចអំណាចនៅក្នុងយើងត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ตลึบกมปีปนรามบันเปรกกบกหยบเอยมปงกระดมเปรียบดิบัดมัดแผลมันจะมีเพียงไหนตัวยมประกุหากยมสดายแต่วิมชุมวันทั้งไงนี่ก็ดาวิบองปองประสัยเอ้ยยมสมสารดมกลางเปรียตรองถาขยมมันบานบัดแต่มันตู้รบตรงนุ่งเตะเนี่ยก็มันบัดบองเปรียมันตู้รบเปรียได้เนี่ยอาจจะตู้เปรียมันตู้บองเปรียนั่งหนึ่งได้รบเนี่ยบานตามระยะสมเนบบอมหรือตามระยะตู้รศัพท์ไอโฟนไอแพดนั่งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เซ็นติดยึดตรงแต่บรรทัดออกคนเปรียสำหรับสไลพิบขนองการอ่านนังการศึกษาตะเลือบเปรียมตูรบตรงในสไลลันชิวายบันบัสรายอย่างบอกกบายเอ็มปีเปรียกเอ็มปีจะเลือกจงกล้าวในขนองการประชุมชนะมวยความรำบุญรอยประบุญในเปรียกกฎบันในเยจอบกฎบันตะโยเปรียกเอ็มปีทมุยหายก็เลิกประกำปีนู่เอาจรมจุ่มนมเมิลรวดก่อนในเยธาบองโอนปราศรัยถึงออกนี่เอ้ยขยมสมพระดามพญาสุภาวนี่นึ่งเนี่ยรอมีพองในไทยนี่บองโอนปราศรัยในกรมจุ่มนมสเวนเดอร์วันตีเอ้ยยืงเตอร์แต่โชว์เลิกครึ่งดาวรังมอมในประมันตูรบอบเปรียโดยให้ทายืนยิ่งก่อนรบเปรียโจยืนศึกษาปีประกำปีรู้ตามประกำปีบังเรียนตามประกำปีนั่งใจใจปีประกำปีโดยเพิ่งไปเตลือเปรียโจปุ่มตะมุกกลมทอยกระไรโจอ้อยประมันตู้เทวจินเนาะบ่อสายครัวในจ่อกรมจุ่มนมรบเยืองการประกันจบวิธีบ่อสายเปรียมตูรบเปรียตั้งปีบราณหมกโดยเอาเปรียมปีบ่อสายโดยครูนัยเอาคอบ่อสายคอเอากำหนดกำปีบ่อสายกำหนดประกำปีตัวชี้ยังนากระดอยกับวิลุกดอกระบมพดตะเลเปรียมปีกูจะกาดเนี่ยอ่านบทสายปีเปรกปีโดยจัดคลุนไอ้ตัวกาบทสายโดยจัดคลุนไอ้นี่กูจะสตรีสลับรู้ในตริสได้หนึ่งเป็ดสกัดกำปรบยืนบนบทสายแบบนี้เพื่อเอาเนี่ยศึกษาปีเปรกปีโยนเลือกปีสกัดได้ปุ๊บรบเปรกปีหายเถื่อไอ้บุคคลนู้วินิจฉัยจะเลือกไว้ทับปิดหรือมันปิดตามแต่การยุลเคยนั่งตามแต่บอดไปเศร้าบอกคลุนตัวโจเจนยังไงปีรบเบี้ยบอกสายแบบนี้รู้วินิจฉัยไอ้มนุษย์มันตกจัดเตอร์เปรียนั่งเปรียบมันตู้รบตรงสิบพันเมนชมน้องเชื่องข้า selected messages เพื่อตีมวยตัวปอดตีดับรำปีดับดับรำใบบานสสิธาในเปนามนุษย์ท่านในน้องกาวินในชายดำเมียนได้กำหนดบอกลวนดับยุรขึ้นธาเกจำปัจจุบันแต่เทวกษัตริย์บองเลือกเปรียบ

Hope ระเบียบหน้า Hope ระเบียบหน้ามีในทายิง Hope by Hope by ฮะเทียวปัญญาเทียวมีเรื่องราวคังคณิตครูคณีหรือก็เทียวยิงสบายใจเทียวยิง

คุณประยุมจ้าสำหรับดอลกาคิมบานบมราตรงเดือนไหนสมสวากุมตอลลุบบงพลดอกนี้ได้มีวันมีนเนื้อชมพูแพร่ในไทยนี่ไอโกสมเลิกจัดสำหรับการจำหน่ายเปรี้ยวเลี้ยนหนึ่งโจรวมจิมวยการดับบอดแพร่บรรทุนบกพองในไทยนี่ที่ต้องในโครงการกับดับสมบงพลดอกนี้บานสมจัดกายให้หนึ่งสมาธิฐานชมูลหนึ่งส้มเอาเปรียบเงินบอลสดดำไปดักน้อมการถอดบังคุ้มรบยืนเตียงออกเงินในไงรบดาปริจบตราแต่กงหนึ่งโกธาสัวออกคนเปรียบเงินบอลสดได้ประมาณเพียงเมาเปรียบจุ่มนุ้ยดอกตูบงกุมดอกเนี้ยแดดกุมพุ่งแต่รุ่นนัดตะนู่ภายนี่ท่านปักเมียนประวิญญาณบริสุทธิ์ได้เจ็บปองจุ่มนุ้ยดอกชาจุ่มเดือดดอกชาเทนุตูบงกุมแต่ออกเนี้ยแดงกุยนิดนี้ประหารเจ็บกุมพุ่งแต่วงเวงนึกนงลูกไก่งงเงาแต่ออกคนดับรองมันดักน้อมดักเตือนครานเลิกตูบงกุมดอกเจริญเรื่อยหนึ่งครุเปรียเนื้อท้ายนี้ตุ้มกุมส้มมอดกาชัดเดินไปหนึ่งทรัพย์สระบประมาณตุ้มบกปังตุ้มกุมชิบิเซส้มปล้องบางเตียนนู้ยบัลเตียนนู้พรายนาหนึ่งจุ่มเร็กรอเตียงเตลเตียงไหลได้คนดอกเนียบานพลัดพลุชุมนุ่งลูกไก่เนื้อท้ายนี้ออกคนมันบริษัทในจุดปุ่นเนี่ยบอกความร้องหาคนมันเมียนบอลในโครงการใหญ่บัตรประบันตูบอกความร้องชุมวยบองปอนตูบังคมดักเนี้ยได้กับปุ่นเดรุนั้นดาวสกเรจุ่มเนื้อหาร้องจำการยิงตลับมาเวงระบบความตรงกุมออกคนนั่งโซมาติดทานวายกาแต่งอ่อนนี้ดันเนียมพระองค์จ้าพระเยซูคริสต์ออกคนแพร่บานจุกนี้ไปรู้ไอ้โดยเจียขยมอัดบานมาในใบสัปดาห์โดยดมเรือตะกลายสิ่งสิ่งจังประหารจะมีการหนึ่งช่อทางเจ้าบัตรขยมใหม่หนึ่งครองครุษาขยมเตนาแต่ออกคุณสำหรับเนี่ยได้เนื้อกระเลิกให้หนึ่งสู่รอกสู่นอกให้มวลหนึ่งใจใจบัตรประบัตรสนมปนครุษาประเพียบสมมิตาลประเทศบอดสกอร์บอดเทศรูปไอเวียปะพอคลังสมบัยจากน้ำโกตะกูลแอติโพลปิสกอร์ได้ไอติปีคือคลังบ่าก็จะคลังบันไดล้อบันไดที่บ่มพัดก็ผมก็ต้องได้คลายได้ยังสมปีเดือนบันนี้ประชันบาจอบสับจิตเซมเซนย้ายสมเลือกหนึ่งมาเว้นสมช่วยหลวงไปกาวจะดำไปชีพสมนุยดอกบองโป้ที่ออกนี่ได้ตอนบานเลือกได้มันตอนบานกบุบเฮียเราซาแต่จิตสกอไฮนึงคลังไอ้เวชงานเดียดเดียดนั่งนะ